0: ตรงสลังยังปีมุนยังกาดมันตรงจองเอาอย่างที่ทุกตรงเรียบจอมรงบอนนี่อ๋อหายสมนุกยมจงสู่บอมบอนทางนี้ชีตาบอมบอนจองที่ทุกรงบอนนี่หรือไงคุณยมมีสังคมบอมบอนฉลาดคุณยมจอมคอมพลีทอันที่โอ้ยยังอ่านคือน้องชมพูปีนึงชมพูไปยังเคยตรงท่าเนตนามีนทรชีตเอเยบานสดาบนึงชเนียยินทรคาชเนียสกเรลบูมสำหรับยังอัตเล็กของอภิบาลยังทรกาชเนียสตังดึงยังทรกาชเนียสักชีมรบอยังได้ยังไอชเนียบานหรือไงไปยังคำพรังส่วนนั้นยังมันไอชเนียไงปันใดมุนพระเยซูเททานโซวิงยังเคยในมาทายชมพูมาไพ่เป็นใบหนึ่งโคดับบุญหนึ่งโคมาไพ่พระเยซูสอนยาขยมเนยจิมุยเนตตอลทงไอจองปมพอดพระเยซูมันเอาอย่างทั่วกาชเนะคลื่อนอ้ายใจตรงของเนยจิมุยยังสำหรับช่วยยังเปล่ายังอ้ายตรงไหนพระเยซูสอนยาตรงอ้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสันตัดในขนมเช็ดระบายยังพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยพระเยซูชนะพิลซาตังละบุญดังพระเยซูอ้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์มาในชีวิตยังสำหรับอ้ายยังชนะตาบอมป์ออนไอตัวตู้รงบนนี่แต่งบ้านปันใจทั้งนี้หนึ่งเรื่องทั้งนี้ยืนตรีสำไรไอพระเยซูสาวเรียดในเลือดเจ็ดระบายเงินคุณยมจองอธิษฐานสำหรับยืนถึงอคเนียหนึ่งอันเจงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจองขนมเจ็ดระบายเงินแต่งหนึ่งสายเรียกครบครองนั่งช่วยเอาอย่างชนะสมโจรมอธิษฐานชมุขยอมอาพระบิดาทั้งไงนี้ยังบานคืนรมบนพิเศษตรงเรียบจอมสำหรับเอาเน็ตนาบานชนะนั่งยังบานอยู่ยังไอชนะบานบ่ายังเอาเปรียบนิ่มบริสุทธิ์คงเนื้อชิมวยยังนั่งสาวเรียกในเลเจ็ดระบายยังปีพรูตรงอายเปรียบอิมบาร์สัตจอกมาวสำหรับจุยยังชนะสมตรงจุยยังถึงอกนี้บานเล่บองข้างสายเชี่ยมระบายยังนั่งสมตรงอายเปรียบอิมบาร์สัตช่วยเอาอย่างมีใจจำเนียเรียงเราทั้งไอระหอดต่อพระเยซูยังมาวิ่งนั่งยังไอตัวตู้รองบอนตรงเรียบจอมสำหรับยังถึงออกเนียสมออกคนขนองนิมพระเยซูยังสมนิถึงอ๋ออาเมนออกคนบอมปอนไม่เรียนนี่จีไม่เรียนอ๋ออาชาสมบอมปอนบานมีนริกเรียขนองเช็ดนึงเสกได้สอกวิปรูเปรสระลังเนตถึงออกนี้สมอคุณเลียหาย
1: พระเยโฮวาห์บานผ្ดอำนาจเตียนดอลดานิเอลข้างเบาะสายสุบันจิตช้างดองได้โลกดานิเอลอาจกัดสายในสุบันระบอสได้ให้กวนเตยบางเก